0: lùm có khóc nơi bốn sang lại đận bình cấp cặp yên để cặp đình là hạt rạm đúng rụp hồng kẻ đề mừng hạt rạm rau lại đàn hạt rạm đúng sập lụp đúng rụp đặc lạc làm hạt rạm đúng rụp này mở tùm ta xa này đặc lạc lưỡi ngạm rầm vết hạt rạm nét đi cơ giả bỏ tùm kra làm mềm mạm lạn ở cọ thôn đặc lạc mỏi bếp bãi lạc lại tôi hình mập lưu hình vào cửa tùy nguyên hệ truyền thinh nó bắt bài chàng cùng chàng mỏi bếp đuổi tôi cứ chụp lúc sắp anh bởi kẻ bắt chàng đặc lắc đinh kết lắm đi khóa thôn cả hàn phân vịt mạp rõ cửa xa rùm đề cả tăng rõ kết lắm buồn sang kinh tài của bùi xã Nam Ca phần tấm tạ năng sân này hoàng kẻ gửi cả tên đi kỳ giả bỏ tùm kỳ bếp lúc kết tục kết lông chàng đặc lắc là cửa đi mà bê cả tăng kỳ chấp rõ lưỡi ngạm trầm bếp lưu hạt rạp rõ cơ bồn nào kỳ hạt rạc kỳ chá chì nục đi kỳ giả mở tì kinh lần tập này ea kỳ sĩ thùng kỳ vật kỳ lệ đàn tài nguyên
1: làm mặt đầm đi kỳ bỏ kỳ nọ kỳ thôn tòa bỏ tòa bỏ năm tòa bỏ lộ bỏ kỳ nâng bỏ đáng chà tạc lăng kỳ lăng nâng đi kỳ giả mừng bỏ kỳ tục kết lông ông ấy cho con cha đi cái giặt ô biệt đặt nên lo chiên kêu bị cái nál biết cái xem cá nâng kiệt cài bọc nó nâng tùy bị mềm nèm play lẽ nên nâng tùy cái nhạt đi nào có bươi làm cài bị cầm tùm cà chàm còn chiên lấy cái nâng kiệt cài lôi hết cả cái cha mau nâng đi cái giặt mừng plus có thể tốt hơn luôn bên làm xe tấm nọc tal cơ cài yêu cha kêu bị cầm tùm cà cài cầm phá prắc chu kỳ lăn lẽ nên bằng ngắm cà làm ăn râm hồng nân địch tăng phim tùm bộ bù râm hồng cân bà tùm gram nèm play bèo mà râm tlai hàm xìr gạch lẹt lan cơi nó phrak tù bì lìa lăn rùm tân lẹn nàn hạt đạp rò ngã bò kịch cài kèm đích giàn mò lùi ngã lấy klạ xếp làm gram lan grab tlom lan sập lự địch lại làm ngã mừng phùng khoa gài lăng hồng bò tù tùn bò ngã tùm kè kè chá mò kè xìm ká hồng ai tia nằm klạ bếp hồng nân kè xôn mên còm chinh kè đập nâng khai pi ai bèo kè xìm ká kè nò đu lôi đã cả xếp tạm đơ. Lâm thôn tòa bộ tộc lũ năm, chà mò đã kết chạm đi kèo bảo tùng kra đi bè bố quạch chế rô tòa kết đầy tố. Bà khuyên quốc mừng dâm tà bố ai bè sạp bàn bố hệ bào tàu bố tòa bàn đẹp lại bạc. Nâng đi kèo bảo tùng tèm kram chiên đi bố tòa kết đầy tố. Bà khuyên viết mừng bảo trường thiên đi kèo bảo bì ai tì mò bố kết đầy tố. Rùi mà chà cực nục na đi bè bố kết đầy tố mà càng thôn tì. Biết đi ngạc giáp hạt ra kết chá, đi kết giá, cần nâng bộ sáng chí hạt chát kết gai tùm cần nâng thả bộ sạp văl, mình tăng lên mạo bằng hạt hạm ar, rồi mồm xìm kra hạm ar, làm bộ lăn la, tù bì lìa prác, lẹ nâng lùi ngạc đạp bộ. Bộ chục lì lăn mồm kạm cân chinh bộ phôn, bên ai tia, mình tài hìm xìr kè gùn ngọc bác, lẹ nâng tích tăng rù ngạc tì tùm nốt mò hạt đạp bộ tùm kram nèm bài prong.
0: Cảm ơn lưu tuyên nguyên rì truyền thinh, lại đàn mọt nộp dư cả nàng trực đi bỏ truyền thinh. Chà rà đặc lắc mong cộng trình là lưu bỏ ngạ thả rạc rèm cho cả tàng xem lây, lại đàn kè truyền lăng chạc xem, làm tùm rồi bị tựa rạp rong cả lần chà, rồi tập lưu lần bạc rồi xam là nì mà, lại đàn dàn truyền thinh thuần tuệ bỏ đọc lưu năm. Hãy ta hãy tì mặc hạt rạp rõ, mặc ta khinh khí cao tì dư gần cơ nơ trụng nghìn phong. Cái cơ tội mùi mọi đàn yêu, càng ngư đặc lạc, cơ trước xem gần và cơ nhĩ. Bì lùng nghỉ ràn, đi nào cơ chữ bỏ tàu bè, Sky Run. Hằng lụa nốt truyền thinh thả rắc rách, cái cơ tội mùi cơ tuổi nguyệt lăng. Ý ngào quả năn hạt rạp rõ mọi đàn yêu, bên xã nốt tế sang cái phép cơ rập nâng đường trà đặc lạc, mò lùm đi buồn sang lại đàn tuổi nguyệt nào hồ gồm. Hạt rạp rõ này mà lùm ta, mà sẽ xì, hôm ta hầm đâm thề hệ chân, thề kinh, làm đâm kra hòng cả dòng thá, cây cạch mà kra rút lại đàn hầm đặc rộp xem cả kinh lặn nạc nền đặc lạc, là nằm đi nâng xem ác nộp nạ rút. Hòng lù bỏ ngã cả nhầm đi cả giá ra hầm ta bỏ trình thinh, làm là này mà thuần tuệ bỏ tọa bỏ năm, lùm cha đặt ruông nặng ai xa bài tui mẹ bỏ hỷ bỏ gỡ tuệ nguy, để hình tọa bỏ xa bàn gỡ trạch tú, mừng cảm vương này thuần tí. Làm năn tuệ nguy là cha đặt ta chế ngào mọ bỏ tuệ bỏ mãi tu cơm núi, đi tọa bỏ tuệ qua chế mọ bỏ tọa bàn gỡ trạch tú. Bác mọ rồi vết trí giang mừng bỏ trình thinh, mọ xe bỏ nằm mẹ tu bỏ hỷ mãi kè bác, đi tọa bỏ tọa bàn gỡ trạch tú. Một lần biết tìm mạm lạn ở cọ thuần tuệ bảo tọa lúc năm, cha đã đặt lắc trường hình bếp bãi lắc lòi tu hình mạp lưu hình bảo cửa tuệ nguy, để hình lọp lúc sạp bằng cả trạch tu hùng cảm vững này thuần ti. Gia mê mạp lúc bạo quạch bạc cả trạch tu hình nó cả cha làm thôn, lẹt ăn lưu hình hình mai tu cửa tuệ, mừng cả hùng kẻ cả cha. ลำนั้นตัวเองเวลาจารงเอาลู่เห็นนางไอ้นำปลุยไม้ปล่อยไม้ตุกเกิมด้วยเอานับรักโมโหเป็นจีจังมึงประชินเทงนางไอ้ก็จุ่ยปล่อยไม้ตุปะปลุกตัวแกลบรักได้เห็นตลอดรถตะปันกระจายตุมกังเวงในทุนตีและนั้นลู่เห็นในไม้ตุปะปลุกก็จุ่ยแกลบรักมึงกังแกลกระจาแกลนั้นแปรบุนางละตีกรุเวทและนั้นดีกยารมึงประชินเทงลำจารดมลันก็ทนตัวประตูปลุกนำเพราะประจันพระคำจารตักลักหมอประวัติลูกแหล่ตุตื่นรวมกวบเด็กยาเพราะตุ่มกระลำจาร
1: จูจิมลันในมาทนตัวประตูปลุกนำเพราะประจันพระติจตักลักหมอประวัติลูกประตูตื่นไอ้นอประประจันจีจางลำจารมอยเป้ตัวตุกุจูปลุกสปันในเบาเล่าตัวกลายพระดินำกัดสปันกระเดยตุ้มกลางฝึกในทนตัวประตูปลุกมาในจริงหนึ่งเด็กยาเกิดลื่นได้เห็นกลางนอติมตุ้มลำเกรงลำนันปรักประจันมอริมลานมันตื้นและนันซุยริมลานดีปลุกซากว่าสะปันกระเดตุมกาองตีกันหาจิทนตัวปอตัวปลุยมาปรายบูตุ้มกันหนึ่งปรักลำจารลำเด็กต่างเป็ดร่ำหงตุ้มดาบราหลอมาปอกปร้องเกรงปลามจิงและนันกรามจิงเงินลำเองเอากันนันเอ็นนอปรักประจันมึงตุ้มดาบราประจันปรักลุยไกลกิดกายมึงกนกนาควากนกนากันหนึ่งปรักกนกนาเวียดนามอัดเมาตุ้มกันหนึ่งปรักลำจารเด็กต่างรวยงะเอตาดีเหตุประประจันพระกองปราลมากำลังเคลียรวมหนึ่งลำแอร์มอปล่อยหมายเป้าตัวตู้ปล่อยกลายพระดีตะปันปลุกกัดเรากระเตยตู้เหตุประประจันพระปล่อยสังโต๊กที่หน่อยลื้อเกิมนิมาประสังโต๊กกำลังมาประตุมกราเหตุดำกราเวทรวมตึงสังโต๊กลงตาลลุยดำจนเราปลดเล่ามกนกนาก
0: นงประสานจีอาจารตักลักมรมหาดรำตุนตับพาเกลเกรดลังมังกนุกนากันนังจักงาประรุมตึงและนันเกรดลังมกราวิตุมหาดประรุมตึงลำจารลวยเซหาดรำตุนปิมกละและประงะมังตุมกันนังทารประวะและดันตุมสาฟัลลำกลายกระเซียมลังนังจักกระเซียมลังปิมกละไอเหล่าเกบายัวหาดประวะเกรมกลางกละดับปีนางหาดประวะมกราวิตและดำเสริมกราตุมกลายเมาตีตุมหาดประวะลำนั้นกันนังประรุมดังจารจริงกันนังประพนดูกันนังประสานจีอาจารมกลับกลั่งไกลเกรดลังบังกนกนากันนังจักหาดประรุมดังลำจารหาดำตนละกำพากลก็กันนังประสานจีแอกลสะกระเสียมลังเปิมกลั่งนังจักเอลกับไปยัวตุมหาดประเลยนังตุยงะเกิดแก่ประมเสริมกราตุมไกลเมาตีตุมหาดประเกิดตัวเกิดเราลำนังตีเกรดลังบ่อนิกบรอกาเซียมตลังเปิมกละหนึ่งจักบรอดำกางรวมเยปุยบังมอลวยเป็ดทองไกลกาเซียมตลังเปิมกละหนึ่งจักขดบรอดุมตังกะยำได้เห็นบ่อตุตุนเกรดลังรำกางไกลละเปนางให้เรากะไปยัวหดบรอก็กู้ดวงเรมนิควาทุนเวียดนามเรนำลันนำดุมกันนังทาระประตุมสะวันนำจารตักลักลักลวยงะลุมตาบรอกะยำเกรดลังไกลเด็บตากรมนิควาทุน
1: ลอยสีปูลบีกรมนิควาทุนจารตึมประงะนั้นเสียซีนายมุขัญญาองกาดลังไกลสอยปราดลายมาปรักองก้อมจริงไกลถากแกล้ไกลเกิดมุ่ยจอดกระต่างแสมไล่และนันเอียมเถื่อไกลรูบาตึมนิมตวนคว้าไกลติดแดดลานลูกสาวันหลอกเกรงกระจับพอตูตื่นตึมไม่ปูลลีรกือท่อนรูบามเบ็ดรูกำลิมความต้วนเต็มอ่ำย่ายสอยปราดและนันหลอดรุมควบกับระบุญสร้างระในจัดตะกลักมอยเป้ตัวตุ๊บปล่อยเป่าโจมในขวาทนประเกียดลังไกลสอยปราดเกรียดลังไกลเต็มตากำลิขวาทุนเริมนาในแก้วมอมดิงหน่วยงะห้องไอเป้ต่อปันปลุ่นนำกระจายตุ้มในขวาทุนมหระบ่อหิมดำก้นตึ้มปล่อยเบากึมหน่วยมอมกาดลังไกลสอยปราดตีกลับทุนมึงตึ้มประงะกลาดเซ็ตไองาดรูมดีเห็นไกลเต็บกำลิขวาทุนหลบปิมลาดไกลถมปุ๊เกรียดลังดิมลาดประงะมอมในขวาทุนลำก่อไอไซและนันบวนสร้าง
0: เลยงะหัดดำจนบรูดวบตัวเรียบลูกกุจุ่มนันสะพันทนตัวไอ้บดวบรถเราเมืองควากนุกนาก็ไกลแปรจันประคำนี่แหละจิตทนกระกระดันลำซ้ำหน้าเวทกระบวนสร้างลำเริมลานิกาวจารตักลักเลยงะและตุตุนหัดดับเพราะแปรจันประคองนี่น้อยได้ยุลดูกำนี่แหละกระเบียเมืองซ้ำหน้าเด็กยาเพราะกันวะเฮ็ดกิจับเลยติปนตาลำบวนสร้างเลยสีกันนังปรักแปรจันกำด้วยกันนับใหญ่จารตักลักเอมามลานเกาะทนตัวปอดวับลุ่นนำกันนังปรักกบเป็ดนองกันนังปรักกองอานตัวไม่ปุริยาเรื่องแปรจันในเป็ดนำแกลปรักกันนำลุ่นนำจมด้วยและกับเป็ดบังสามนะจานยัวกับแกลมดีกยาระปลอกกันวะชิมเนี่ยแรมปลอกและนำเสร็จปลอกมา ตัวระในไฮเดเบตลอทุนเพลงอาดำทุนมรตัวปลุตัวมังควากนุกนาก็แกลแปรจันพระคมดิแลจีทุนเกลือกดันลำซ้ำนะกลุ่มจารดูแปรจันพระกนามิตุตัวปลุตัวจุ่มด้วยหอยนอพระแปรจันไฮเปเฮมาปลุตัวปันในกลายก็จุ่มตัวให้กลับพระหาดาเพราะแปรจันพระคมพระแก่ได้ยุลกำด้วยและกระเปียมังซ้ำนะลักและนันจิงหนุกเตือกนางยมพันเพิ่มกอมกราเวทไกลติปตารวมกวบเกรมกลางและดับเป็นนางลำบนซางโดยซิกและเฮิร์นเทาเมืองกระหนงเพราะเกรดลังแกละดับเป็นนางลามิลันกลงจารตักลักแปรเทาลำไม่มามลันออกเกาะทุนแต่บ่ตัวปลุนนำกลุ่มจารมอเซตุสปันปุปปะแกละได้ปีจำลามิลันกลงเยื่อเซตุปะปลุตปันจมนุ้ยและนันิกาสปันปลุจมนุ้ย
1: กลางทนตัวปตัวปลุยมาเอ็นอกไกลแต่ปิดดำเราะปะปตัวปันไกลเราะตัวปุสปันจมหนุ่ยเยี่ยและนันเราะนำปลุยมาจมหนุ่ยกาลำที่จางไกลแต่ปิดดำนั่นเมาตอบลุซาไกลแต่ปิดดำเมาเมืองพงได้ทำระนางอายปลุกอยู่กับใจตู้ไกลแต่ปิดดำเมาลำจ้างะเกอปลุยมาจมหนุ่ยเยี่ยและนันปลุยมาจมหนุ่ยกาลุยเสียกันหนึ่งปลอกองอันเปรตเท่าพนเมาไกลแต่ปิดดำนั่นย่อตู้เมืองพงได้ทำระเดดแดมตัวมาเรียกเอานึ่งกับอักไกลเท่ารังกันในลานตะตันดีเดมาหมอกย่อยลานและดันงะซ้อห้องจะแผ่นจนกองอันจารหมอกบุเล่มาปลุกตัวไอเป้านำไปตู้สะพานปลุกมาจมหนึ่งงะซ้อลำไกลโรยปัดลำหลังกลงมุ่งก้าวทนตีดีตู้ตัวปลุกกระจุกกระเตยตู้ไอแต่ลำซิมกระดูเบียงมาลตู้ตลอดปลุกกระจุกไอเป้าตลอดตู้ปะปลุกมาจมหนึ่งงะซ้อเจ้าเกิดกระหนุกนายเป๊ะกระจุกปลุกไกลสะพานในตู้กลับปรักอยากเกิดเงยใจกระจุกไอเป้าไปตู้ตลอดปล่อยเด้กังรามกัดเด็ดสุริมลานห้องนำไปตู้ปลุกจุ่มนุ้ยและนันเพราะปังรามกัดเด็ดห้องไงไม้เบาให้มาตู้ตะพันปลุกกับจุโจ
0: ลูมดังปลาดับระในบ่อเบียและดันแหลกกับนกชีได้งาละมาตุ่มลวกแหลกเด็ดลานไกลลุยเลียตีกริ่งเจือช่างนาเงาะจารมเนื้อบนสางอัลมาและนันกันนังประทุมกรามเดียมเปลยมอและไกลไปกลมมาปลอบปลากระเตอร์ไปทำกรามจริงนังบังกำนังรงในจริงอีลันมาปรมเราดูกับประตุมกลางงะลอมาหมอกและดีกระยกระจับเริงเตห้องปรปลากระเตอร์มาอสารกระเตอร์ปลาไปทำกรามจริงหนึ่งบังกำหนึ่งรงดีมาวัดนากระเตอร์ลากระเตอร์และดันปอกกระเตอร์ไอแต่ลอมลานปลามจริงลำใส่ตาหมอกรวยมะลำรวยมาปลุกต้นนากระเตอร์กระนงประตุมกลารวยเปลยหอยนอแสกลักลอยตัวหิมาปลุกหิบอกรักษาตอนเอเดลัดลาปรักปีเลียกับรัวด้วยงาละมาหมอปรักบาเวติเปปะปลุกหิกลับปรักลำใส่ตาดิเกมตลอบลืมกับหนึ่งปลาดับเตอปลาหมอดลอยยันลำสะทุนปรักงาหมอบาเวตุเสตุดอปลุกหิกลับปรักลำใส่ตาเอิมที่บนสร้างและดันบิงกับนำกาจิงสาบอสะเกรงแต่กระปุยอตุกลูกและเด็ดล้านลำจารตักลักนังทารำอารมมที่บนสร้างมอมอปีกนาร์สนันหาดาบร้อบาพงคันพ้นวิดมาบร้อเกลสะรวมเด็กกระตังลักไลกระเจ็บร้อหังกระนังประดังกระนังประสังเจียนกโปเจือตุกเปียวเลยง่ายจักดมหาดาบร้อเกรมกลางไกลดับปีนบนสร้างปทองนั้นงาจักเห็นพร้อมยอดมาแรมพงกหันรูเกรมกับบนสร้างเมาไกลกระจับกระตั้งยอบกวบพองไกลเมาลำสะเลยงาหาดรำเด็กกระยาบรอเกรมกางไกลดับเป็นนับบนสร้างเมาไกลกระจับเริงหาดับรอบาพงกหันพ้นเวทมาบรอเกลสะปันงาควากระแองควาบรอกหันเกลสะเบมกละและหาดับรอยอบกวบบาเวทปตุตื่นจักแซมเตสะนำกาเลยง่าหัดรับประในเมาและกันหนึ่งประดังกันหนึ่งประสานจีแอร์กันหนึ่งประคันสะเลยง่าจักบาเวตปอตุทุนมึงเกลสามตามเกลสะยิงเกลพ้นเลยง่าหัดรับประเกรียมกลางเละดับปีนับบนสร้างเมาไกลยมพันในตีลำปลอมตุ่มยัดกะหันดูเกรียมกลางบนสร้างเกรียมกลางกะหันกับและนำเซมกราตุ่มไกลเมาจังง่ารุงรังเป็นลึกแกละดับปีนับบนสร้างบกละตีสะนำกาพงกหันพ้นประมารเลงะประมอเจ้ากระโปเปียโยกวบของไกลมอลำสะ
2: để thực hiện tốt cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng
1: เปียโลงะจักประเกรียมกางแรมนางบุญสร้างกันหนึ่งประกหันสะรูกระเจและหองกันหนึ่งประดังกันหนึ่งประสันจีแอสะเปียโยกวบพงไกลจงมอลำสะนำกากันหนึ่งประไม่งะจักและประเมียดเกรียมกางแรมนางบุญสร้างและนันชิมกราตึมไกลเมาจอมเตปรางะกลำง่ายกับกนวดตู้การลิงเป็ดทองนั้นสวดแก้มมณีบุญสร้างเปียวละงะจักเข็นประเกรมกลางกระดับเป็นนางบุญสร้าง
0: เทวตาฝ่อเกวียนกนาดรุ่มต้มปลังประกฤจารกระเองควากระหนึ่งประกหันสะนำกาจารตักลักละเปรตเทาลักมรมพลเรมาประเทศะนำกาต้มลูกและเตจลันเบอร์ lắc nan gỡ khăng nào cả bên lùm tà bọa yom phan mông mà bọa amo hong ố bè đã hong khôn nạc rù cả hàn oa hồ mò chùm khó làm đẹp cả tang hay chàn prong gỡ ngã lại chắc bọa mò chào đằng mọc rê tà lại lòm tam.
2: Vượt qua những khó khăn trong
1: quá trình cảm xin tâm kẹt lệch lan mềm còm chính nắc lại cực bên tâm pha bọc nọa dọc cua cầm thề cơ nọa trú cả hàn linh mọc lại kết cai mà cân nâng bọa đáng cân nâng bọa sản chế ea sản nằm ca lệ nâng quầm phết trong nuôi màu buồn sáng đọc năng khoa lụ buôn vì hầm địch tăng kèm tòm làm được buồn sáng hồi ngã chắc khả đạ phên rình đoạt hàn thuần toa bộ tập 4 năm
2: tuyên truyền vận động nhân dân.
0: Ở mọi nhỏ ngài chắc lại cả trẻ bọ hằng cân nâng bọ đáng cân nâng bọ sang chị ea xạ nằm cả đuổi ố bọm tôm chất phong cả hàn rù kèm gặp buồn sang màu lát cân nâng bọ cả hàn xạ nằm ca lùi ngài chắc hạt răm tôm chất màu ngạm cả chắc dò cuốc hong cài tròn màu làm xá bọ kẹt lăng cả hàn cắp màu cài tụ tươn và bị mệt chắc tờ màu cài chạy quát.
3: Công tác huấn luyện thì chúng tôi luôn
1: bọm chất thèm và bị cài tụ tươn may lùi ngài chắc hạt đạm tồn plang mừng khỏa khan lên ăn ngài chắc rõ chào. Ê cầm đe là hạt chan kia cơ tương ép khem bèo mọc lại sọc pral kìm càng tà đàm nàng buồn sang.
0: Bìm kla hạt đạm tồn chất cả hàn kìm gặp buồn sang trình bỏ ngại dùm phân mầm phân còm trình ở tụm tồn chất tam kèm tò hèm bỏ kê chà rạp mò ngại chắc. Đồng ta kè hèm lời ngài chắc đồng hạt ra ế lan đáng hạt ra phèn con ô con na cơ bọa kìm càng kè đắp bì nạp buồn sang xe mớ hạt ra phèn cả hàn dù quốc phong kè chồng màu làm xa. Vì hôm đi hèm bọa kè đi chà đâm mọ kè lạc kè ba khoa kè nâng bọa kè hàn xa bìm lì nèch tô hèm. Đồng ta kè hèm mòm cộm chình chắc mìm rau dù quốc phong kè thâu mừng phùng cả hàn kìm gặp buồn sang.
4: Mà trước khi lên lớp là bản thân phải trước tiên là soạn giáo án.
1: Nếu lo cầm tổ rèm, còn ngầm cả chắc lẻ rèm. Tâm lẻ rèm ngạ bị trở lại nung, nịch hoàng chân, tại càng ngàn. Vì hông bọa cơ xìm tăng cả hàn, ngạ dọa hạt ra. Cơ dọa ta hạt ra bèn cả hàn bị lùi ngạ chắc. Ngạ dọa từng mừng lẻ blu trú cơ cân hoàn tiếp.
0: Lẻ hẹn tiếp bị đạp bì nàng, mừng tùm bỏ lụ buồn đi buồn sàng dội bẹ, nạ dơ chừng chữ nằm ca. Làm nên nuôi hẹo gọi rằng bầu lọ rằng giáp nuôi mọc buồn sàng đào khả năng rùm quốc dùm phà này tì. Mừng lại lạch nên cả nông bọc hàn xạ nằm ca quốc lẽ hỏng thì gọi rằng bầu lọ rằng giáp nuôi mọc buồn sàng đào khả năng khoa lụ buồn để cả tăng kèm tùm làng hề làn hạt rạ đáng hạt rạ phèn của nông nằm trôn rùm hỏng đi buồn sàng. Mình đi gọi rằng bầu lọ rằng giáp mình đi mọc buồn sàng đào khả năng ở mọi do cả nông thọc lạ hạt rạ phèn duyệt na. Thao lúc này mị bà mà bà đuổi ố để gợi trình lắp đuổi bàm trú hệ làn hạt rạ đáng hòm đuổi buồn sang. Tờ mọc lèm gồm bếch bà phát cả nông bọ cả hàn hòm đuổi gọi rằng bò lọ rằng giáp đuổi mọc buồn sang đào cả năng tỷ tùm bọ lụ buồn bọm tùm bà hạt rạ phèn của nông quả nà trú hòm đuổi buồn sang mọc lè lì gà lên. Lầm tùm cư lâm gọm trình kèm tùm

0: lưng nâng đi kỳ giàn mừng bước đầy tốt khởi lông. Ông mà dọc nông kẻ kẻ chá đi kỳ giàn ô, biệt đạt nâng lo dịnh cừu bì kỳ năng, biểu kỳ xìm ca nâng kịt gài bọc nọ, nâng tùy bì mẹm nèm play, lẽ nâng tùy kỳ nhạc đi nào kỳ bươi, làm kỳ bì cùm tùm kra. Chàm còm dịnh lạc nâng kịt gài lùi hạt ra kỳ chá, mau nâng đi kỳ giàn mừng bước đầy tốt khởi lông. Bên làm xe tướp nọc đăng, cơ kè yêu chá kìa bì cùm tùm kra, kè cầm phá prác, chú khí lăn, lên bà ngàm kra rạm ar. Râm hông năn, mịch tăng phim tùm bộ bù râm hông kênh bà tùm kram nèm play, bèo mà râm làm xe kết lệch lan kê nọ prác tù bì lia, lăn rùm tân, lên ảnh hạt đà bà ngạ. Bà kết kè kèm đích giàn mò lùi ngạ lệch lạ xếp, làm kram lan, krap tlom lan sạp lự, mịch kè kèm ngạ mừng phùng khoa gái lăng, hông bò tù tùn bà ngạ. Tìm kè kè chá mò kè xìm kà hông ai tia nằm kla. Bết hôn nâng kè xôn mên còm chiên kè đập nâng khai bì ai, bèo kè xìm kà kè nòa đu, lùi ra kla xếp tạm đơ. Làm thôn tòa bò tòa bù năm, chà mò hò đạ kè chám đích gà bà tùng kà đi bè bù kèch chè rô tòa kè đầy tù. Bà khuyên quốc mừng dâm tà bò ai bè xa bàn bò hì bào tlò bù tòa bàn đè kè bạc. Nâng đích gà bà tù tèm kèm chiên đi bù tòa kè đầy tù. Bà khuyên vết mừng bà chừng thiên. Đi kỳ giá bì ai tì mò bà lúc của chú kỳ đầy tù. Rùi mà chà cực nục nà đi bè bà lúc kỳ đầy tù mà càng thôn tì. Bì hò đi ngạc giáp hà đạ kỳ chá đi kỳ giá. Cần nâng bà sang chi hà chát kịt gai tùm kỳ nâng thà bà xà văl. Mình tăng lì mò bà ngà rạm ar. Rồi mồm xìm kà rạm ar làm bà lăn la. Tù bì lìa bạc lẹ nâng lùi ngạc đạ bà. Bà chú kì lăn mòm kàm klân chìng bà phôn. Bên ai tìa mình tài hìm xìr kì gùn ngập bạc. Lẹ nâng tì kỳ tăng rù ngạ tì tùm nốt mò đạ bà tùm kàm nèm bài prong.
1: Cả nhà mà lưu tuổi người rời truyền thình, lại đàn mọt nông chìa cả nàng trực đi bỏ truyền thình. Chà rời tạc lắc một cộng trình là lưu bỏ ngạ thả rạc rèm cho cả tàng xem lây. Lại đàn quay truyền lăng chạc xem, làm tùm rời bị tựa rộng cả lần chà, rời tạp lưu lần bạ rời xam là nì mà. Lại đàn dàn truyền thình thuần tuổi bỏ đọc lúc năm. Hãy ta hãy tì mặc hạt rạp rõ, ta khinh khí cao tì yêu gần cơ nơ trụng nghìn phong. Cái cơ tội mùi một đàn yêu, càng ngư tạc lạc, cơ trước xem gần và cơ nhị. Bì lùng nghỉ ràn, đi nào cơ chữ bỏ tàu bè, Sky Run. Hằng lụ nốt truyền thinh thả kết, cái cơ tội mùi cơ tùy nguyệt lăng. Ý ngào quả năn hạt rạp rõ một đàn yêu, bên xã nốt tế sang cái phép cơ trập nâng đường trà tạc lạc, mò lùm đi buồn sang lại đàn tùy nguyên nào hồ gồm. Hạt rạp rõ này mà lùm ta, m sẽ si, hôm ta m đâm thề hệ chân, m thề kinh, lâm đâm kra hòng cả dòng thá, kè cạch m kra rúp lại đàn hôm đã rộp xem cả kinh lặn nạp nữ đặc lạc, lại nằm đi nâng xem ác nộp nạ trú. Hòng lù bỏ ngã cả nhầm đi cả giá ra hôm ta bỏ trình thinh, lâm là này mà thuần tuệ bỏ tọa lúc năm, lùm cha ra trung nặng ai xa bài tui mẹ bỏ hỷ bỏ ngờ tuệ nguy, để hình tọa lúc xa bàn ngờ trạch tú, m cảm vương này thuần tí. Làm năn tuệ nguy là cha ra ta chế ngào mọp lùi tuệ bỏ mái tu cơm núi, đi tọa lúc tuệ qua chế mọp lúc tọa bàn ngờ trạch tú. Bác mò rồi vết trí giang mừng bỏ trình thinh, mò xe bò nằm mê tốt bỏ hỷ mái kè bác, đi tọa lúc tọa bàn ngờ trạch tú. Một lần biết tìm mạm lạn ở cọ thuần tuệ bảo đọc lúc năm, chà đặt tạc lắc trung hình bếp bãi lắc lòi tu hình mạp lùi bảo gửi tuệ nguy, để hình lọc lúc xa bằng gà trạch tu hùng cảm vững này thuần ti. Gà mê mạp lúc bạo quạch bạc gà trạch tu hình nọ gà chà làm thôn, lẹt năn lù hình hình mai tu gửi tuệ, mừng cảm hông kè gà chà. Làm năn, tuệ nguy là chà rè ngào lù hình năng ai nằm lùi mai bảo hình mai tu gửi mùi, hình nọ bác mô hồ vết trì chàng mừng bọa chinh thinh, năng ai có chú hì bòi mai tu bạo lùi tuệ kè bác. Để hình tọa lúc tập bằng cả trạch tố, cảm vương này thuần tí, lệ năn lùa hình này mai tốt bạp lúc của chú hệ kè bạc, cảm kè kè chá. Kè năn bè bút năng loại tùy cụ vết lệ năn đi kè giar, mừng bọa trình thình làm chá.
2: Đúng là nó có thuần tuệ bà đọc lúc năm, bọa bè chân bạc làm chá ra tạc lắc mò bà vật lệ lù kè tụ tươn, rùm cuộc đi kè giar bọa tùm kè làm chá.
0: Trô chim là này ma thuần tuệ bà đọc lúc năm, bọa bè chân bạc tì chá tạc lắc mò bà vết lù bà tụ tươn. Nó prak prai chan chi chang lam char moi pe toi tu ku chu plus pa ne pau tlau toi klai prak di nam ko span ka dai tum kang vung nai thon toa po toa ploi ma nai ching nang di kyar ka tleun di hen kang no tim tum lam kring lam nan prak prai chan mo rim lan man tun le nan sui rim lan di plus sa ko span ka dai tu m kang ti kan hal chi thon toa po toa ploi ma prai bo tum ka nang prak lam char lam dik tang pe tram hong tum da pro lo ma bọc prong kinh phạm chiên, lên ân kram chiên nghề làm. Nghe ngào cận ân, nó prak bệ chan mừng tư mật đạp rõ bệ chan prak, lùi kè kịch gai mừng kinh nục na, khoa kinh nục na, kinh nâng prak kinh nục na Việt Nam, ạt màu tư mật kinh nâng prak làm chan địch tăng lùi ngã. Nghe đà đi hật đạp rõ bệ chan prak, กองปลาลมากำลังเคลียรวมหนึ่งลำแอร์มอปล่อยหมายเป้าตัวตู้ปล่อยกลายปรักดีตะปันปลุกกัดเหล่ากระเตยตู้อาดาประประจันปรักปลายสังโตกเชียงหน่อยลื้อเกิมนิมาประสังโตกกำนิมาประตุมกราอาดามกราเวทรวมตึงสังโตกลงตาลลุยดำจนเปล่าปลดเล่ามกนกนาก
2: นงประสันจีอาจารย์ตักลักมรมหาดำจนดำพาเกลเกรดลังมกนกนากันนังจักงาประรวมตึงและนันเกรดลังมกราเวทตุมหาดาประรวมตึงลำจารลอยเซหาดำจนเปิมกละและปรางะมึงตุ้มกันนังทารปรวะและดันตุ้มสาฟัลลำกลายกระเสียมตลังนังจักกระเสียมตลังเปิมกละไอเหล่าเกอบายัวหาดปรวะเกรมกลางกละดับปีนางหาดปรวะมกราวิทและดำเสริมกลางตุ้มกลายเมาตีตุ้มหาดปรวะลำนั่นกันนังประรุ่มดังจารจิงกันนังประพนดูกับกันนังประสานจีอาจารมกลับกลั่งกลายเกรดลังมึงกนกนากันนังจักหาดประรุ่มดังลำจารหาดำจนละกำพากลก็กำลังประสานจีแอร์เกลซะก็เสียมตลังเปิมกละหนึ่งจักเกลเราก็ไปยัวตุ้มหาดับระเลยหนึ่งตื่นงะเกิดแก่ประมเสริมกลางตุ้มไกลเมาตีตุ้มหาดับระเกิดตัวเกิดเราลำหนึ่งตีเกลียดลังบ่อนิกประกาศเสียมตลังเปิมกละหนึ่งจักประดำกลางรวมเยปุยบังมอเลยเป็ดทองไกลกระเสียมตลังเปิมกละหนึ่งจักหาดับระดุมตังก็ยำได้เห็นประตูตื่นเกลียดลังรำกลางไกลละเป็นนางให้เราก็ไปยัวหาดับระ
1: ก็กู้ดวงเรมนิควาทุนเวียดนามเรนำลันนำดุมกันนังทาระประตุมสะวัลนำจารตักลักลักลวยงะลุมตาประกันยำเกรดลังไกลดึกตากรมนิควาทุน
0: ลอยสีปูลบีกรมนิควาทุนจารตึมประงะนั่นเสียซีนายมุขัญญางกัดลังไกลสอยปราดละมาปรักงก้อมจีงไกลถากไกลไกลเกิดมุ่ยนจอดกระตังเสมไลและนันเอวมเธอไกลดูบาตึมนิมตุนควาไกลดึกแดดลันลูกสะวัลลอกกระงกระจับประตูตื่นตึมไม่ปูลลีรกุลทนรูปามเปิดรูกำลิมความต้วนเต็มอ่ำย่ายซอยปรัลและดันหลอดรุมควบกับระบุญสร้างระในจัดตะกลักมอยเป้ตัวตุ๊บปล่อยเป่าโจมในขวาทนประเกียดลังไกลซอยปรัลเกียดลังไกลเต็มตากำลิมขวาทนเริ่มนานในแก้วมอมดิ่งลอยงะห้องไอเป้ต่อปันปล้นนำกระไดตุ้มในขวาทนมหระบ่อหิมดำก้นตุ้มปล่อยเป่ากลุ่มนุยมอมกัดลังไกลซอยปรัลติดกับทนมึงตุ้มประงะกลาดเซ็ตไอ้งาดรูมดีเห็นไกลเต็บกำลิขวาทนหลบปิมลาดไกลถมปุ๊เกลียดดังดิมลาดประงะมือมีขวาทนลำก่อยไส้และนันบวนสร้าง
2: เลยงะหัดดำจนบรูตัวประตัวเรียบลูกจุ่มนันสปันทนตัวไอ้บอดรถเราเมืองขวากนุกนาเกลไกลแปรจันประคำนี่แหละจิตทนกระกระดันลำซ้ำหน้าเวทกระบวนสร้างลำเริมลานิกาวจารตักลักลวยงานและตุตุนหาดับระเบรจันประคองอินหอยได้ยูลรวกำนิและกระเปียมึงสำนะมดิกยาระประกันวะเอ็ดกิจับเลยติปตาลำบุญสางเลยซีกันนังปรักเบรจันกำนิกันนับใหญ่จารตักลักเอมามลานเอาเกาะทุนตัวปอดตัวลุ่นนำกันนังปรักกบเป็ดนองกันนังประกองอันตัวไม่ปุริยาเริงเบรจันในเป็ดนำแม่แกลปรักกันนำลุ่นนำจมด้วยและกระเปียมึงสำนะจานยัวกระแกลมดิกยาระประกันวะชิมเนี่ยแรมปรวะและนำเสริปรวะมาตัวระในไอ้ใดเบ็ดลอทุนเลยงะดำจนรูตัวปลุตัวเมืองขวากนุกนาก็ไกลแปรจันพระคำดิแลจีทุนเกลือกระดันลำซ้ำนะกลุ่มจารดูแปรจันพระกันนำไอ้ตัวตัวปลุตัวจมด้วยหอยนอพระแปรจันไอ้ไปเห็นมาปลุตัวปานไอ้ไกลก็จุดตัวให้กลับพระหาดับเพราะแปรจันพระคำพระแก่ได้ยุลกำดิแลกระเปียเมืองซ้ำนะลักและนันจึงหนุกตือกันนางยมพันไปทำกอมกราเวทไกลติปตารวมกวบเกรมกลางไกลดับเป็นนางลำบนสาง
1: ลุยซิกและเฮิร์นเทาเมืองกันนังเพราะเกรดลังแกลดับเป็นนางลามิลันกลงจารตักลักแปรเทาลำไม่มามลันเอาเกาะทุนตัวบอดวับลุ่นนำกลุ่มจารมอเซตุสปันตัวปะไกลได้เปิดรำลามิลันกลงเยื่อเซตุปะปลุตะปันจมนุ้ยและนันนิกาสปันปลุจมนุ้ย
0: กลางทุนตัวบอดวับลุ่นมาไอ้นอกไกลได้เปิดรำเราะปะปลุตะปันไกลเราะตัวปลุสปันจมนุ้ยเยื่อและนันเราะนำปลุ่นมาจมนุ้ยกาลำที่จางไกลได้เปิดรำนั่นเมาตอบลูกสาไกลได้ปิดดำเมาเมืองพงได้ทำพระนางอายปลุกจุกใจตู้ไกลได้ปิดดำมองลำจารงะเกิดปลุยมาจมหนุ่ยเยี่ยและนั่นปลุยมาจมหนุ่ยเหตุกาลุยเสียกันหนึ่งประกองอันเปรตเท่าพนเมาไกลได้ปิดดำนั่นย่อตู้เมืองพงได้ทำพระดีเดมตัวมาริเกาหนึ่งกับบักไกลเท่ารังกันในลานตะตันดีเดะเมื่อเมาหย่อยลานและนั่นงะซ้อห้องจะแผ่นจนกองอันจารหมอกบุเล่มาปลุกตัวไอเป้านำไปตู้สะพานปลุกมาจมในงาซ้อลำไกลโรยปัดลำหลังกลงมังก้าวทนตีดีตู้ตัวปลุกกระจุกกระเตยตู้ไอแต่ลำซิมกระดูเบียงมาลตู้ตลอปลุกกระจุยเป้าลอยตู้ปะปลุกมาจมในงาซ้อเจ้าเกิดกนุกนายเป๊กกระจุกปลุกกลายสะพานในตู้กลับปรัก ยากเกงใจกระจุยเป่าไปตู้ตอบไปได้เกงรำกัดเด็ดสุริมลานห้องนำไปตู้ปลุกจุ่มนุ้ยและนั่นเพราะปังรำกัดเด็ดห้องไอ้ไม้เป่าให้มาตู้ตะพันปลุกกระจุโจ
1: ลูมดังปลาดับระในบ่อเบียและดันแหลกกระนกชิได้งาละมาตุ่มลวกแหลกเด็ดลานไกลลุยเลียตีกริงเจือช่างนะเงาะจารมเนื้อบนสางอลมาและนันกันนังประทุมกรามเดียมเปลยมอและไกลเบกุมมาปลาปลากระเตอร์ไปหำกรามจริงนังบังกำนังโรงในจริงอีลันมาปรมเราดูกับประทุมกรางอลมาหมอกและดีกระยาดกระจับเริงมเตหังปลาปลากระเตอร์มาอัศร์กระเตอร์ปลาไปหำกรามจริงนังบังกำนังโรงดีมาอวัตนากระเตอร์ลากระเตอร์และดันปอกกระเตอร์ไอแต่หลอมลานปลามจริงลำสายตาลำบอกรวยมะลำรวยมาปลุกต้นนากระเตอร์กระนงประดุมกระรวยเปลยหอยนอสแสกลักลอยตัวหิมาปลุกหิบอกรักษาตอนเอเดลัดลาปรักปีเลียกับรัวด้วยงาละมาหมอปรักบาเวติเปะปะปลุกหิกลับปรักลำสายตาเดเกมตลอบเลื่อมกับหนึ่งปลาดับเตอปลาหมอดลอยยันลำสะทุนปรักงาหมอบาเวตุเสตุดอปลุกหิกลับปรักลำสายตาเอิมที่บนสร้างและดันบิงกับนำกาจิงสาบอสะกริงแตกกระปุยอตุกลูกและเด็ดล้านลำจารตักลักนังทารำอารมมได้บนสร้างมอมอปีกนารสนันหาดาบระบาพงคันพ้นวิทมาประเกลสะรวมได้กระตังลักไลกระเจ็บระหังกระนังประดังกระนังประสังเจียนกโปเจือตุกเปียวเลยง่ายจักดมหาดาบระเกรียมกลางไกลดับปีนบนสร้างเพื่อท่องนั้นงาจักเห็นพร้อมยอดมาแรมพงกะหันดูเกรมกับบนสร้างเมาไกลกระจับกระตั้งยอดกวบพองไกลเมาลำสะเลยงาหัดรำเด็กกระยาบรอเกรมกางไกลดับปีนับบนสร้างเมาไกลกระจับรังหัดรำรอบาพงกะหันพ่นเวทมาบรอเกิดสะปันงาควากระเองควาบรอกะหันเกิดสะเบมกล้าและหัดรำรอยอดกวบบาเวทปอตุตื่นจักแซมเตสานำกาเลยง่าหัดดับเราะในมอและกระนึงเราะดังกระนึงเราะสานจีแอกระนึงเราะคันซะเลยง่าจักบาเวตปอตุตุนมังเกิลซัมตามเกิลซะยิงเกิลพ้นเลยง่าหัดดับเราะเกรมกางเกล็ดดับปีนับบนสร้างมอกลายยมพันเนติลำปลอมตุ่มยอดกระหันรูเกรมกางบนสร้างเกรมกางกระหันกับและนำเสริมกระตุ้มไกลเมาจังง่ารุงรังเป็นลึกเกล็ดดับปีนับบนสร้างบกละตีสะนำกาพงกหันพ้นประมาเลงะประมวเจ้ากระโปไปหยกวบของไกลมอลำสะ
3: để thực hiện tốt cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng
0: เปียวเลยงานจักประเกรียมกลางแรมนางบุญสร้างก็นึงประกันสะรูกระแจและหอมก็นึงประดังก็นึงประสันจีแอสะเปียวโยกวบพงไกลจงมอลำสะนำกาก็นึงประไม่งานจักและประเมียดเกรียมกลางแรมนางบุญสร้างและนำชิมกราตึมไกลมอเจ้าอมเตปรางากลำง่ายกับกนวลทุกขันลิงมันเป็ดทองนันสวดแก้มมันในบุญสร้างเปียวลังงาจักเห็นประเกรียมกลางกระดับเป็นนางบุญสร้าง
1: เทวตาฝ่าวเกวียนกนวลรุ่มต้มปลังประกดีจารกระเองควากระนงประกหันสานำกาจารตักลักหล่อแปรเทาลักรอมพลเรมาประติสานำกาต้มลูกแหลดลันเบอลักนันเกอะขังนาวกับเบนลูมตาประยมพันมงมาประอมอห้องโอเบดะหังคุณครูกะหันโออาโฮมอจุ่มข้อลำเดียกะตังหายจานปรองเกะงะไหลจักบรอมอเจ้าดังมังเรตาไหลลอมตาม
3: vượt qua những khó khăn trong quá
0: trình เพื่อการเสด็จกลับเล็ดลันไม่มีความจริงนักไหลกับเบนตำพาปรกนาดยกควบเกิมเทกนาดดูกันลิงมอกไหลกิดใกล้มากระหนึ่งประดังกระหนึ่งประสานจีแอสานำกาและนันกวมเป็ดทำนุยมอบุญสังดอกนางขวาลุบุญเพื่อเด็กตั้งแกลมตอมปลามิบุญสังเพื่องานจักขดแผ่นเริงดอกฮันทนตัวบุตรปุ่นนำ
3: ตุ้นตุ้นวันดงยันยัน
1: เออมาโยงายจักไกลกระเจาะเพราะหังกระนงประดังกระนงประสานจีแอสะนำกาดูดโอบรมตมจัดพงกะหันดูเกรมกับบนสร้างเมาและกระนงประกะหันสะนำกาเลยงายจักหัดรำตมจัดมองงามกระจักโยกวบพองไปจองเมาลำสะบรอเกรดลังกะหันกับเมาไกลตุ้นตื้นประไปเม็ดจักเตอเมาไกลใจกรวด
4: cong tác huấn luyện thì chúng tôi luôn
0: peo bram chặt thèm và vết cài tủ tươn may lôi ngài chắc khật rạm tồn plang mừng khỏa khan lên ăn ngài chắc rõ chào e cầm đe plà hạt chan kê cơ tươn ép khem peo mọc lại sọ pral kriềm cang tạm nàng buồn sang
1: bềm kla hạt rạm tồn chất cả hàn kriềm gặp buồn sang trình bỏ ngại dùm phân mầm phân còm trình tụm tồn chất tam kèm tổ hèm bỏ kê chà rạp mò ngại chắcดมตาแกลแรมเลยงานจักดมหาดไอลันดังหาดแผ่นกนกนาก็ประเกรียมกลางแกลดับปีนับบนสร้างแซมเมื่อหาดแผ่นกะหันโยกวบของแกลจองเมาลำสะ
2: trước
5: khi lên lớp là bản thân phải trước tiên là soạn giáo án.
0: Để lau cầm tổ rem, con ngầm cà chắc lẻ rem. Tâm lẻ rem ngạp bị được lại nung nịch hoàng chân tại cả ngàn. Bị hông bọc cơ xìm tăng cả hàn, ngạ dọa hợp ra. Cơ dọa ta đã biển cả hàn bị lùi ngạn chắc. Ngạ dọa từng mừng lẻ blu tu cơ cần hoàn tiếp.
2: Lẻ hệ tiếp bị đạp bị nàng mừng túm bỏ lụ buồn đi buồn sàng dội bé. Nạ dơ chừng chữ nằm ca. Làm nâng, nuôi hệ cọ rằng bầu, lọ rằng giáp, nuôi mọc buồn sàng đào khả năng, rùm quốc dùm phà nịt tì. Mừng là lạch nâng, cả nông bọc cả hành xạ nằm ca, quốc lẽ hầm thuê cọ rằng bầu, lọ rằng giáp, nuôi mọc buồn sàng đào khả năng, khoa lụ buồn, để cả tăng kèm tùm làng hệ làn hạt rạ đáng, hạt rạ phèn của nông cơ nằm trôn, trô hầm đi buồn sàng. Nuôi hệ cọ rằng bầu, lọ rằng giáp, nuôi mọc buồn sàng đào khả năng, ở mọi do cả nông thọc lạ hạt rạ phèn duyệt na. Thảo lúc này mị bà mà bà đuổi ố để gợi trình lắm đuổi bàm trú hệ làn hạt rạ đáng hòm đuổi buồn sang. Tờ mọc lèm của bàm bích bà phát cả nâng bọc cả hàn hòm đuổi cọ rằng bò lọ rằng giáp đuổi mọc buồn sang đào cả nàng tỉ túng bọ lụ buồn bọc tùm là hạt rạ phèn của nông quả nà trú hòm đuổi buồn sang mọc lè lì gà lên. Làm tùm cư lâm cộng chinh kèm tùm lăng hòng bọp lụm đuổi dưới bé. Mdui bôn sang lít thầu sang. Đăng mừng hạt rạp hèn kèm càng cầm rừng kia. Hạt rạp hèn rầm càng kèm bê tục ổng bộ cả dập thun. Kèm càng kèm đạp bì nạp bôn sang. Lòng trúc gặp rõm đi ai tìa phô hạt đề hệ ra tam. Cơ dọa năn, mdui bôn sang thầu sang kèm hèn lấy hạt rạp hèn của nụ quả nằm trôn. Đông kèm hèn dưới nạ đươm, ở một loại dò cua phòng nục này, màu làm lui. Kèm đạp bì nạp bôn sang, màu kết lăng chắc. Đức bôn sang luyện ngại chắc đúng hạt ra yếm thư cả tường cờ bỏ cả nọa khắp cả là chà. Hồ gồm quốc mạng kram đi kể tiếp thả kể, mạng kram đi bỏ tuồng kra kể tiếp ta.
6: Màu kể lại chắc mà, màu kể lại đập nàng lưu mà, nên đồng bằng xã đội phùng chính quy như một tuần này là bởi thằng công an xã, nên lưu kể lại đập nàng, màu kể lại chắc bôn sang.
2: Ở mọi do con nông ai chắc bỏ chả ố, về mọi dắp giam tam nâng bằng cờ gặp rơi rơi. Đôm nước lần huân làm con nông bỏ, vùng cả hàn bà lại giam tam lại đàn ruộng ồn nụ bịp xin. Hề đây mong mạ bỏ lại đàn rèm chốt. Còn nọa trúc hàn linh mừng con nông bỏ cả hàn xạ nam ca, lọ kết làm nâng plam nâng rôn. Làm và rùm nâng, vùng cả hàn tô kết là ngày mô ồn nụ bịp xin. Thêm núi thề bỏ mạ, bè đặt mạ lại bỏ hòng chi ai tìa.
4: Được sự chỉ đạo của chỉ huy trưởng
0: mọc lại kịch gai mang khỏa khăn phong cả hàn may phá lại bùi bà giảm tam lãn ăn kriệt là ngày mô ôn nụ bịp xin mất ăn mòm nâng bằng tổ chắc cơ phong cả hàn.
2: Ở đây là mọi trả bộ phong cả hàn phân bà mà rằng đáp phá bộ cả nọ biểu hợp dụng quốc phong cài trong mò tiện ủng bộ tục cài trẻ bộ hông cả nông bộ đáng cả nông bộ sàn chí ế xã lùi ngay chắc bộ kriềm càng lại đáp bị nạp buồn sang hông hạt ra mà bộ làm ngay cho đàn bà chiếc lại bộ thầu. Lúc này mau làm buồn sang mà làm mòm xe làm cà, rùm quốc cảm đi bỏ cả hàn rù kèm cả buồn sang, mau ngại chắc hên. Bỏ rình rõ cả hàn, mau ngại dắp bì nôm lại đánh dò hạt ra. Ở mỗi dò con nông ngại chắc bỏ chào đuổi ố, phong cả hàn phân đi cả tàm quốc vết thông con nông bỏ đáng, con nông bỏ sang chi e, đuôi mọc buồn sang đào con nàng, khoa lụ buồn, tôm lăng lăn hạt ra đáng, hạt ra phèn con nông con nà. Gồm vết thông đi buồn sang đi cả giả bỏ thùm cả lại tiếp ta, kèm càng lại đập bì nàng làm sao.
7: Việc đưa sĩ quan chính quy về địa phương là cái chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước.
0: Bà ba phong cảnh phun vịt mà bà tỷ xã chi hình đã phèn dùm phân mừng đáng cân nục na. Do quốc hoàn trạm cảm đi cân nục bà sáng chế tòa cư. Mừng phong cảnh phun vịt mà bà làm xã màu lưu bà ngạc chắc. Làm rừng làn tiết nắp, lo ngạc chắc khinh bà kìm càng cảm năng buồn sang, rùm quâm cảm đi xã mọc lại cả tàng cả chấp, hệ đập bên năng, lên ăn đi cả giàn.
7: Trong thời gian tới,
2: ở mọi do con đường đua cả trẻ bỏ hàng con đường bỏ đáng con đường bỏ sang chị e tị nộp bổ túc lời ngài chắc hạt rạp bỏ kềm càng lẽ đập bị nặng buồn sang đuổi ố phong cả hàn phun tị túm bỏ xạ val lọ xẹ suôn hầm thiệu buồn sang rầm vết hầm thiệu buồn sang lời ngài chắc đúm hạt rạp rậm trôn lời mà bỏ hàng chị ai tia hạt chát lẽ năn bài là này lo mừng cả hàn linh rùm quốc cầm đi hạt rạp bỏ chi chầm thiệu buồn sang kềm càng lẽ đập bị nặng buồn sang cầm đi bỏ cái đi chà mừng lụ buồn tam mọc lẻ cái chấp cả tang. Hadram dung ruk lai det nai meng hrak lai mrau lai dan hadram dung sap nu dung rup tak lak je ya tap nai lai cak kam ne bun sang lai dan bing